เอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอา
Bye.